สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่ากระทรวงได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการซื้อเงินเยนของญี่ปุ่นโดยประสานงานกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเชื่อกันว่าการร่วมแทรกแซงดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากถึง5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวนี้ผลักให้เงินเยนแข็งค่าที่สุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งจากระดับที่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ40ปีนางคาตายามะออกแถลงการยืนยันปฏิบัติการร่วมดังกล่าวในวันจันทร์ที่3สิงหาคมและได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนางคาตายามะกล่าวว่ากระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกำลังติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและประสานงานอย่างใกล้ชิด

ระทรวงการคลังของสหรัฐเราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการแทรกแซงร่วมเพิ่มเติมในอนาคตนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ากระทรวงของเขาจะไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมการแทรกแซงเพิ่มเติมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยโดยกล่าวว่าอย่างที่ทราบกันดีค่าเงินเยนของญี่ปุ่นกำลังอ่อนค่าลงและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยและเราอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นเสมออุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ที่3สิงหาคมในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือ Magnitude 7.1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมืองคุมาโมโตะมีอุณหภูมิสูงสุด 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อเวลา 14:24 นาทีตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นสถิติอุณหภูมิสูงสุดก่อนหน้านี้ของจังหวัดคุมาโมโตะคือ 39.6 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2556 สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นขอให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันทุกรูปแบบเพื่อป้องกันฮีทสโตรกรวมถึงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการทำความสะอาดและอยู่ในที่เย็นสบายในช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดประกาศว่าหญิงในช่วงวัย70ปีเสียชีวิตขณะหลบภัยในรถยนต์หลังเกิดแผ่นดินไหวคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือฮีทสโตรกท่ามกลางสภาวะที่มีแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นสำนักงานยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่อาจมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7จนถึงประมาณวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่มและบ้านเรือนพังทลายในพื้นที่ที่ประสบแผ่นดินไหวรุนแรงจนถึง 7:30 นาทีของวันจันทร์ที่3ทางการจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในจังหวัดแล้ว38คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวสมาคมนานาชาติคุมาโมโตะได้เปิดบริการให้คำปรึกษาหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมบริการนี้ตอบรับคำถามต่างๆรวมถึงไม่ทราบว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่ไหนควรทำอย่างไรเมื่อบ้านได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตลอด24ชั่วโมงใน22ภาษารวมถึงภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายหมายเลขโทรศัพท์มีดังนี้080-4275-4489และ070-5696-4810นอกจากนี้ยังสามารถส่งคำปรึกษาผ่านแบบฟอร์มคำปรึกษาบนเว็บไซต์ของสมาคมและผู้ส่งสามารถรับคำตอบได้ทั้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

อิหร่านยังคงยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าวแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศว่าเขาจะยกเลิกการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก็ตามมีรายงานว่านายทรัมป์วางแผนที่จะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างเร็วแต่เขากล่าวว่าเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกแผนดังกล่าวแบบมีเงื่อนไขประธานาธิบดีสหรัฐเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมว่าอิหร่านและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางได้ขอให้สหรัฐระงับการโจมตีใดๆก็ตามเนื่องจากขอบเขตของข้อตกลงนั้นเห็นพ้องกันเรียบร้อยแล้วข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยทันทีและอย่างสมบูรณ์และการยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากอิหร่านนายทรัมป์เขียนว่าจากคำร้องขอดังกล่าวเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของอิหร่านว่าอิหร่านมองว่าคำแถลงล่าสุดของศัตรูเป็นการคุกคามที่แท้จริงและน่าเชื่อถือแม้ว่าจะมีการนำเสนอในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางจิตวิทยามีรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านจะไม่ยอมถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวหรือยอมอยู่นิ่งเฉยโดยเสริมว่าจะเพิ่มความพร้อมทาง

รบประชาชนทั้งหมด 11,908 คนใน 4,778 ครัวเรือนใน4เขตของเมืองเจ้าหน้าที่ในเมืองโยโกเตะจังหวัดอากิตะกล่าวว่านับจนถึงเวลา 10:30 นของวันอาทิตย์ที่2อาคารบ้านเรือน4หลังถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันก็มีรายงานสะพานพังถล่มและดินถล่มด้วยในเขตหนึ่งของเมืองโยโกเตะผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เครื่องจักรหนักในการดันน้ำและดินออกจากถนนหญิงชราในช่วงวัย70ปีที่มาตรวจสอบบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านของพ่อแม่ของเธอกล่าวว่าเธอไม่เคยเจอฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อนนับตั้งแต่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ30ปีก่อน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะระเบิดหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เหตุไฟไหม้จากแบตเตอรี่แบบพกพามีจำนวนมากขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลคืนสีสันเดิมให้จิตรกรรมฝาผนังวัดโฮริวจิสวนสัตว์จัดบ่อน้ำให้ฝูงลิงป่าได้คลายร้อนและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นกระแสจากโชว์ปลาสเตอร์เจียนงับแขนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่23เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่เราชอบครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกลับมาที่โตเกียวแล้วหลังจากท่องเที่ยวในฮอกไกโดค่ะทำไปที่คาเฟ่แมวกับเพื่อนๆของเธอคืออายากะและไมค์ซึ่งเป็นคนอเมริกันค่ะคาเฟ่แมวเป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะเล่นกับแมวได้อย่างเพลิดเพลินขณะที่ดื่มกาแฟหรือชาไปด้วยค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: まあ、แยกดูทีละช่วงครับ。
1: ทำพูดขณะที่มองแมวว่า
2: かわいい。
0: น่ารัก
2: みんなご飯を食べています
0: ทุกตัวกำลังกินอาหารอยู่ค่ะ
1: อายากะตอบว่า
2: 本当にかわいいね
0: น่ารักจริงๆนะ
1: แล้วอายากะก็ร้องเรียกแมวค่ะ
2: おいでおいで
0: มานี่มานี
1: ่ขณะที่ลูบแมวตัวที่เข้ามาใกล้ๆอายากะก็พูดว่า
2: 私はこの子が好き
0: ฉันชอบตัวนี้
1: แล้วทำก็พูดขณะที่ลูบแมวอีกตัวว่า
2: 私はこの猫が好きです
0: ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
1: ทางด้านไมค์ก็กำลังเพลินเลยค่ะแล้วก็พูดว่า
3: 猫カフェってリラックスできるよね
0: คาเฟ่แมวนี่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เลยเนาะ
1: ทำพูดว่า
2: 本当ですね
0: จริงด้วยนะคะ
1: คาเฟ่แมวมักมีแมวหลากหลายชนิดค่ะก็เลือกชนิดที่ชอบได้อย่างสนุกสนานนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือฉันชอบแมวตัวนี
2: ้私はこの猫が好きです
0: คำว่า
4: 私
0: คือฉันหรือผมจากนั้นตามด้วยคำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับและคำว่า
4: เนโก
0: แปลว่าแมวต่อมาคือ
4: このเนโก
0: คือแมวตัวนี้ในข้อความ
4: 好きです
0: คำว่า
4: 好き
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าชอบจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกว่าเรา

0: ชอบอะไรใส่คำช่วยงะต่อท้ายเข้าไปที่คำนามที่แสดงสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต่อด้วย
1: สกีเดส
0: อย่างถ้าชอบแมว
1: เนโกะ
0: ก็พูดว่า
1: เนโกะกะสกีเดส
2: คือพูดไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเนโกะโอสกีเดส
0: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับใน
1: สกีเดส
0: คำว่า
1: สกี
0: ที่แปลว่าชอบไม่ใช่คำกริยาครับแต่เป็นคำคุณศัพท์นะในฐานะคำคุณศัพท์คำช่วยที่ถูกต้องสำหรับการระบุกรรมไม่ใช่โอแต่เป็นงะครับ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคำพูดของอายากะที่ว่าวาตาชิวะโคโนโกะงะสุกิซึ่งมีความหมายว่าฉันชอบตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างที่ว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับในบทสนทนาที่เป็นกันเองระหว่างเพื่อนๆก็สามารถละ
1: です
0: ได้นะครับและแทนที่จะพูด
1: 好きです
0: ก็แค่พูด
1: 好き
2: ทำกับอายากะทั้งสองคนพูดว่าวาตาชิวะหรือฉันใช่ไหมคะคือปกติมักจะเห็นว่าส่วนนี้ถูกละไว้นี่คะ
0: ครับในสถานการณ์นี้นะครับคนพูดกำลังชี้ชัดแบ่งแยกให้เห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นต่างจากของคนอื่นรอบๆตัวอย่างเช่นทำพูดว่าฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
1: 私はこの猫が好きです。
0: โดยพูดอย่างชัดเจนว่า
1: 私は。
2: ค่ะลองมาฟังและพูดตามใน3ลักษณะดูนะคะ。
1: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
2: พูดกันได้คล่องหรือเปล่าคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบครับ
3: ทาเบโมโนะวะนานิกาสกิเดสกะ
4: ซูชิกาสกิเดส
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
3: ทาเบโมโนะวะนานิกาสกิเดสกะ
2: พวกอาหารชอบอะไรครับ
0: คำว่า
1: ทาเบโมโน
0: ะแปลว่าของกินหรืออาหารเนื่องจากนั่นเป็นหัวข้อที่กำลังพูดคุยกันคำว่าอาหารจึงมีคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อสนทนาตามมาด้วยครับซึ่งก็คือคำช่วยวะและต่อมาคำว่าน
1: านิ
0: คือคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอะไรและเมื่อรวมกันเป็น
1: นานิกาสกิเดสกะ
0: แปลว่าชอบอะไร
4: ซูชิが好きです
2: ชอบซูชิค่ะ
0: มีคนชอบซูชิกันมากมายเลยนะครับ
2: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันนะคะ
1: 食べ物は何が好きですか寿司が好きです
0: มาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นที่เราอาจชอบดูนะครับอย่างถ้าชอบมังงะหรือการ์ตูนจะพูดยังไงคำว่ามังงะพูดว่าม
1: ังงะมังงะ
0: เชิญครับ
3: มังงะが好きです
0: มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันกันแล้วคราวนี้มาจากคำพูดของทำจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยครับ
4: 本当ですね
0: คำว่า
1: 本当
0: เป็นการพูดแบบสั้นๆของคำว่า
1: 本当
0: แปลว่าจริงและ
1: 本当ですね
0: มีความหมายตามตัวอักษรว่าจริงนะคะจริงนะครับและในที่นี้เมื่อใช้แสดงการเห็นพ้องกับความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากก็จะแปลว่าจริงด้วยนะ
2: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: 本当ですね
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: ご飯を食べています。
6: 本当に可愛いね。おいでおいで。
7: 私はこの子が好き。
8: 私はこの猫が好きです。

0: エコカフェってリラックスできるよね。
1: 本当ですね。
2: バイクと一緒にポップカルチャー。
3: ต่อไปคือช่วงเวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคาเฟ่แปลกๆที่น่าสนใจในญี่ปุ่นกันค่ะ
4: ในญี่ปุ่นมีคาเฟ่หลากหลายชนิดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการมากกว่าแค่อาหารและเครื่องดื่มครับในบรรดาคาเฟ่ที่เล่นกับสัตว์ไปด้วยเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มไปด้วยได้นั้นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่คาเฟ่แมวคาเฟ่นกฮูกและคาเฟ่กระต่ายนะครับทางด้านคาเฟ่สาวใช้หรือเมดคาเฟ่ต่างออกไปบ้างนะครับคือพนักงานให้บริการจะแต่งชุดสาวใช้แล้วก็เรียกลูกค้าผู้ชายว่านายท่านหรือโกชูจินซามะ
3: ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นคาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้าก็จะให้ลูกค้าจุ่มขาลงไปในน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายหรือคาเฟ่ท้องฟ้าจำลองก็จะให้บริการทัศนียภาพโรแมนติกที่มีดาวพุ่งดาวตกให้ชมกันขณะจิบชาไปด้วยค่ะ
4: ครับและอีกคาเฟ่หนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือคาเฟ่ที่ให้บริการภาพยนตร์การ์ตูนและเกมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
3: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
4: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan